คุยในเกิดปราศัยเสียงดังทั้งสภานั่งซื้อพิมพ์เคยรัดมันจัดลงข้าวเอาเรื่องราวมาพาดหัวตัวอิจฉารัฐมนตรีช่วยกระแซดไม่เจตนาเพราะปัญหาชัดแจ้งตำแหน่งดังท่านจึงตัดปัญหาเลยต้องลาออกจะขอบอกกับญาติมิตร

าราณวาสีเท่าก็ยอมพลาดแล้วนักพลาดก็ต้องยอมพลังกลอนทั้งลายสุนทรภูผู้กวีปรีชาชาย